สวัสดีครับ saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Omi Pinong ครับ cuekan berpetio setani Kelantan FM ฟังเสียงจาก Kelantan FM รายการมากๆ like ที่น่าฟังทางเพลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ